ก็ไงทักตากล่วงเด็มเด็มติลาคาโรสังเลียนะอินาอาศักนี่อ๋อที่ชวนินกันสะปฐุมนาตัวฮีโอซาวรัมติลาเกสีรุนเด็มสังอิสักนิโดนะยังไงทะเลพอดเตียงอ๋อ

ตุลกันทักตักค่ะสิ่งเรื่องทางนั้นมากน่าติดหาสักกันนี่เมื่อนี้นู่นนี่เราใช้เวลาทุ่งก็ดูดบุยเตะติดหลังสัง

0: อีเฮรดูนังตีกันไงทักตากสตูคาเลียนไดลวชังเตอันนี้อเลตูนาชวนนัเลียนมวยปัจจุบอินมังไงนะอัศรดันกันไงทางอ่ะเฮทุสัยตูเรียนกัมเมนฟรังบานาโคลิชาอสิสแตนต์โปรเฟสเซอร์ปรมิงทางอาร์ลเตโลโซมัง
1: นัเลียนมวยปัจจุบข้าเลี้ยงเสียมพระผัวตุลาเลไซทีเมเมมันนีติทูฮีกันเชฟกังมังไงนะอลักลุงรุนดันเตอเอาชูปุยดันเตอโรจิกตะกาฮลาเตคลีระจิรจียงเวลตันชวนทุกตะกินกันเชลโลไม่ไทยละลินมวยปัจจุบขันละสมรีปกัวเวลผัวอะอาลาอาหลังจียงเบลฟูจูมังไงนะจงจางอันนี้มังไงนะกงอาวันด้วยวางอินอดูเรียงวางนิบีกลวินเฮลัมกงอาเฮียนอเปนซาวินอเปนหลอกไทยไทยเล่ติปโอละลาร์ตัมโจกจังอินกันเชียอินกันหุเทียงจูละลินมวยละผัวจันหุ่นเชี่ยฮีเชียงตะกินกันเชลโลน่าอลาบุลมาจวนกุมสังขจกัวสมสริปกัวอภัวอมาจู่จูริงตาอีลากุมสังขจกัวสมสริสมเรียดเศร้ากุมสมปังอาสมปรุกอันนี้ลายจังอินลาอภัวจันโดนตีนานีอเลียงเจมพระมาซาลัมจูเลียงเจมพระหลวงปางไงคอนวินชันแนลลับส่งอังเทวันนี้อ่ะนุลาเลตลังวาลินการาอินดูนะใจปุยนะลับปางไงยันนี่รินปุยเนียนอันนี้ไงโซนลายอลาภัวที่กุมสังขจกัวสมเรียดเวลาอภัวอันนี้ลมะรินปุยเนียนอันยังไงโซนลายอภัวอิตันมังไงนะติจูอครอสติกสไตล์ละผัวอันนี้อะอัลลัตลาร์บุลเตเตอชุกจงเชียร์จวนปุยกับมังไงเจติกันหุเทียเฮล่าเฮียนอตุมเลอตาร์ลันดูเบิร์จูมังไงนรินอมวงดูนะนูปกบจอยอินเซียมะลุงเลนเลโคฮาร์นะอินไงโซนนะอินการามิตินเตโตทรินฮาร์ชัดนั่นเลบวยนั่นเราอมทรินเตจูรุนหุนะอันเลนหุนจวนอักยันเทยโดนทูอไซปุยนะอันนี้อันสวยมังไงนรินอมจูherdun zelin ihlanang o mate itan ka mangaina achoi ngai lo ti zelang o mangaina rin omlo le in mangaite inkara dot in poi akhoina satur jete a relok emniang o ti turin alama salama po mangaina rin omchu ahlalai mu ani ngala tin in ngai zona chu nupa a in siam na le nupa a in siam chu pathian in mihring te chunga aruat ani zi a rechenga in ngai zon laya lung ngai na le mang an boina tam tak athlen thei zia te chu a rechiang em em a engtika her chuak ve angmo run hun zawa kan len hun tur run hun zawa kan len hun chuan chu mang jing thrin lung ngai na le mang an na te en chim lo di in nol to ang kum sang ha zakua somriat a

ตัวนักงานทักตาค้างให้ลุงรุ่นปุ๋ยติลาเตเตราเตสักนี่ตัวน้าชวนนัดเล่นฉันนั้นโรสปารีติลาสักอีหลงไงทาง